ก็ฮอออตุตุโซเนตะลิเปตอชานอเอเยเลนอเนลันตุนอลอปาเคเนจะซังเจเอเปนตุซะตังจัวมงตุไฮลุนดานายูอเนชะเดจอนตอนา

ตัวดาวสตงตัวดันดาสตุสสตงจัวยันดาดันดันเตจัวโปรอีจีจัวอายิตโตนู้มันเดชอนู้ฟรายเดย์นัตโตยืมไว้ตัวซีฟิเคียเพนออปเปอเรชั่นเลยเคียให้สตงจัวนั่นน่ะเคยจอเตตื้อเคียนั่นน่ะนอนสิเนจะให้ป้อนยืดสิเน่งอยากจะตัวรวยอยากป้อนยืดสิเน่งชุนสุดตัวมากุยเชิงมาโชว์นั่นจีนิสาตัวเกิดนานาจะล้มแค่นั้นหรือพี่แค่โดนหุ่นตีไปดูยิ่งลีอาเซียนก็โดนนอหมู่จองตัวโตรู้จั่วลีตีชานะเออถอดเขารู้เสียเขาแค่นายาถอดโตถอดไปจนจะตีจนดูหมู่จอยถอดไปจนจะตีจนดูจุดนั่นแหละอย่างนี้นึงตื้อหัวว่าเก๋เกิดนั่นนอเราป้านี่ตุขึ้นก่อฮออยากจะว่าเออตุนนั่นนอเราเจนี่ตัวฮอตัวให้ตัวนั่นเราเจนี่ตัวเกิดนั่นเจหายหนึ่งตื้อนี่ฮอตัวเกิดนั่นนอเกิดตาเจเลยว่าไว้ด่าสัตว์เคเดี๋ยวนี่เกิดเตียนนั่นตัวนี่ตัวสีเทียอยากจะนึกถึงฮอสาเกิดนั่นเจฮอตัวสตุ้งรีบตากูหายนอตัวตาออฟฟิศนอเรายาหายตัวไปจากตู้แข็งหรือนอเป้าไอ้เป็นแบบนี้หายตัวนี่ตั้งใจนี่ตัวเกิดเลยปีรู้ติเปรู้ยี่ลีนะเนาะอย่างนี้ชีตัวเกิดเจเนาะเจตาลินเดาเลยเจชิมว่าเกินสีเงี้ยหรือเงี้ยหรือชงอย่าเราเมื่อเกินสีเจเราเหมือนว่าตาขาตัวใครดัวอย่างนี้จะเกิดแล้วจะตาชงนอนละเจจะเฝ้าเตี่ยอย่างอีชงอ๋อชงเต็มเต๋อแล้วมันตาก็ใครดัวแล้วเนาะหรือมันหนึ่งขยันเนาะในที่สี่ตัวเกิดนั่นจีฮะดอกสตงตัวนั้นนอนมันเดย์จะฟรายเดย์นั่นแหละแล้วว่าเรื่องนั้นตัวจะต้องยาอีส่วนสิจบเราอีจีอีจวอีเต่านั่นเองว่าช่องเต่าเนี่ยปัตตัววันละเที่ยตัวในสอเต่าเลยจะหาตัวตัวสัตว์ตัวเกิดเต่าเลย

0: giờ lấy ý chủ nhật cứ tin ra tại giờ nên lên từ ở giờ muốn sẽ tổ kia ba kia đồ sao tông chưa là non chỉ ở trợ lý tư trả đồ cha tân từ em đầu đồ sao tông lý tư trả đồ cha tân từ giờ lấy còn nên tổ ba thế em bị tiền nên chỉ tổ ba chỉ giờ tiền nó từ ứng khai chỉ rồi giờ chúng mình tổ kia sao tông chưa ở bé giờ lục mong nhớ đồ là non rồi em có sẽ được bỏ tàu tiền đồ sao tông chưa là non giờ chẳng lục mong thế cha kể sa sa sa mong thế họ lúc mong họ chữ trốn tới tế nào để bên nhau tới chỗ sau này nó muốn mong hay sau tăng chùa chữ tờ đồ hôn rồi chùa nhớ rồi họ khó lực lâu là giáo internet đó thì thấu u mà sau tăng chùa nó mang trò trò nhớ dự dễ dự rõ sư ta sẽ cho nó hay lượng bò thế lúc mong thành sống mãi thế sử dụng gì có thể nhớ bộ giờ tới chiều ông mua kế cho trò Syria, Iran, thế Russia, Ukraine, coi những lồng tàu bé li ở bé rộ, nó ít chút mỏ kế rồi, ấy là nó có cho bây giờ mong nhớ tới chiều ở xa thì nó phát sinh là lũ sa tông chùa nó giờ ít lũ ở sử dụng đồ cho vì tiền tàu khai tiền sử dụng nó luôn nó mà giờ sử dụng mua hai lục mong đồ lực khó nữa, ấy chơi chơi ở sài nó chỉ cũng muốn tàu lú thế tới chỉ muốn cái công tiền chè và có thể chỉ là muốn cơ rồi chưa bé lúc sáng mềm bơn là giờ luôn bò thì bé lúc khèn Victoria nó thế chẳng mua o lú lú ý chỉ là lú nó lú o chỉ lú sát thành nì hàng xa họ thế chơi ở sài ở xứ lì SBS nè chế đó thông tin tế ấy là nó có ở sở đồ tôi sở luôn nó tên luôn SBS có ở sở đồ ở bên mông ở sở liên nó thế ở chỗ lũ thế chừng nhỏ thế ở đây tế thì bao giờ thế chỗ sở liên nó mua ở chỗ sở tông chùa mông tôi hay lũ thế ấy là nó tự nhiên chỉ ta lên từ lũ sở tông chùa ở 3-2% nó cứ chỉ tao nhẹ khó từ rồi giờ hai nâng tư tòa hai hồ nó chỉ tàu ủa tu cộng xe chỉ tu nâng tu cộng xe là giờ ủa cho ủa hồ lử nó chỉ giờ cột trụ đồ là họ cho nó nhẹ trẻ hồ lử thế ủa nhẹ lầu nó chỉ cố ý đồ là xứ ấy giờ liên nó cho nhẹ cho chỉ ba tu ủa tu cộng xe thế họ ba tu kia là nó lu America để vô làm thiê nó mà to to thì khi hồ lử đâu xứ chỉ tàu nhẹ nữa ấy khó kế ô hô lụt đó nó mà giờ ít khó chẳng chẳng nhất rồi thế chứ ô xa liên nó tụi chai á có muốn có giờ có nó nhẹ lò rồi giờ có chẳng thể chứ tao nhẹ lò rồi có chẳng nó nhẹ hông sống khổ rồi giờ nhẹ ô xa liên nó chỉ có ai thì có vô răn thịa nó chỉ là ai thì có giờ ít tư nâng qua có thể mù thế hậu lử rồi các trò các họ rồi rồi mai vô làm thiệt tôi hậu lử đã nó rồi giờ muốn hậu lử ba bé chả năng lâu gì muốn gì khó khó nó chỉ giờ ít khó một chân chỉ cho dù luôn năng hay để dù vậy tôi năng cung qua nó nè vì thế dù hậu lử chỉ tàu nhẹ rồi giờ muốn xét để bù muốn vô làm thiệt rồi giờ asasamak nó
1: có sao cho có cái cần là nó và chưa phải hẳn mong cái tôi cần là nó xin đây là khi ở chỗ xưa hay nâng của tôi hay sử dụng cho là nó cho chia và chỉ tao bao cho tư là nó nhìn nó chỉ mua cho và pi rồi chỉ cho người thay này chỉ cho được họ tôi và chuẩn gì mù nó này rồi khi ở một lần khi ở nó khi ở có cho lũ chua lì nó còn chơi có ta chỉ hồ cho tư là nó chưa phải mong sử dụng cho hẳn nâng tôi là chỉ là mua ít tu nó là nó kia nó kia rồi kia rồi nè thì qua cỏ đi nó cỏ đi trà thì ở e rồi giờ cỏ đi trà có giờ bầu đi trà mình cho thì chỉ tàu khởi u khăn nó là tư là nó có chỉ nhau nó tư thế giờ có chỉ bầu nó có chỉ có chỉ tàu thế rồi giờ có bầu thì có chỉ nhau nó tư giờ kia tàu in đồ thế có thể đi chơi nữa có cho tư là nó thế có lấy thế qua tới đã xuất về kia được co thì giờ khỏi rồng được co giờ nó tư xả bầu สาหลอกเก่าหรือจีมวยิงคู่สตองหรือกูตากูหันตาตัวนั่นน้อยหรือมัวตุซื้อเขียนนั่นน่ะเขียนได้ซื้อจีแต่เนี่ยนะจีก่อนน้อยอยากเขียนได้ปูตัวเน่ก่อนนี่เจ้าก็ตัดตื้นน่ะน้อยซื้อเอ๋วัวจนตัวเน่อย่ามัวตุตัวมาเขาจะจังยันน่ะน้อยสาก่อนไอ้เจ้าปั้นเนี่ยจีอ๋อจีบัวเขาเหลือจีนเตาเออตัวปลาเขียดเนี่ยเขาเหลือจีจัวตัววัวรู้ที่นู้สัตว์เด่นนะซื้อที่กูจีบัวเขาเหลือจีวัวเทียถอยยาฉันสอนซื้อเนี่ยกูจีบัวจีจัวเดินยิ่งสอนตอนเนี่ยซื้อไอ้ท้อก็ไอ้เจ้าฟันเนี่ยเลยยาไอ้เจ้าชายมั่วกุยเชิงประสงค์เขาตัวเกิดแล้วนะเทียนี่ตัวเกิดแล้วตัวตื้อตาละเจส่วนสิต่อเจริญเกิดจะเยอะตัวหรือว่าเนี่ยเกิดมันโตจะโลเลยเนี่ยเกิดพลาดจะโลนี่ตอนนอตะกี้ใจว่าโลนี่ตอนนอมาที่ตัวหัดตอนนอเทียนเนี่ยเนี่ยเกิดชีพังเขาโลเลยเหลือแค่แต่ก็หาลิจาได้จิตสองใจเดี๋ยวนอนะเจแล้วก็เกิดทอของน้อยจิตเราเจฟูก็ตัวหายตอนนอเทียยิ่งเจ๋ยเขายิ่งยั่วเทียก็ยิ่งยุ่งยีเทียเขาก็จิตเป้าจิตเราแค่เกี่ยวก็สิเจก็ยังเกิดเต่าสื่อไหนเนี่ยฮะจะฟันเนี่ยจะตุ้นสายรัวอะไรยาจะเนี่ยสีอ้อนเนี่ยสีแล้วใหญ่ยงเนอะตัวดันดอยตัวเกิดสะใจหน่ะเทียเกิดสะตื้นหน่ะเทียเกิดสะใจเทียไอ้นี่หมออจีเนี่ยที่นี่เป่าเทียเนอะไอ้ดันดอยยาตัวเกิดเด้อซื้อก็ตัวหายเนอะเราก็จะเตยเขาเนี่ยก็ตื้นตัวหายได้เด้อปุ๊ดเราจะเนี่ยสีไปสั่งเสด็จเต่าลงเกลือเจก็จะหัวสู้จัวตัวไฮสัสือโลตัวไฮเกลอเจโลตัวนั้นนะจ้าอีจุนิสิกุติจ้าตรงนี้จังเกาโลเต็มเดือดซึ่งอีกูจีเขาโยนละจีเขาจะเจ๊งกับฟ้าจะตื้อเกินนั่นนะซึ่งน่าจะจ้าโลจ้าเกจใจที่ชอบนี่นั่นนะเนอะอีกูจังเต่า
0: เฮียลินในตัวต้องนุ่งเสื้อจ้าหายเดือดเลยเกตัวเกินน่าจะยิงอย่างก็ตัวเกิดจะยิงขี้นิ้วเท่าอีอย่างไปเกจใจมึงอย่างก็มึงเกิดจะก็ยังป้อซึ่ยองเลยโอ้ช่วยเรียหายเชื่อไปอีเชื่อต้องใส่หลัวอีจะตุ๊กหลัวแล้วเด็กแก่ใจมุ่งนำมายุ่งยีตั้งสิตต่อมวยอีท่านนั่งวัวจู้ก็รอวัวมัวจะรู้รอวัวตุ๊กสินั่งโชว์จะรู้หายโดยเจียวก็จู้ถอดยาลินโดยเจียหอจู้รอหนึ่งวัวตุ๊กเจียเจอได้วัวสินั่งโชว์เจ้าหอจู้จู้เจ้าฉีละเดียเทียไอ้ยาลีน่าท้อก็เสด็จกระจายมองละเกิดเตจเกิดดันละตัวเกิดเนี่ยวิเดียนดันละไอ้กูเชียไปเจอตัวเกิดก่อนเนาะไอ้ตัวเกิดเดี๋ยวไปตัวโฉเทียหอไอ้ยาลีน่าก็เสด็จตัวอยากการของตัวโฉเทียช่วยยาเจ้าก็โฉเจียงซาซื่อยาทั่วที่โฉเจียงคือซาลงเลยทั่วไปเนาะเตจเพิ่มลงวอชิงตันสตงจัวเรดิโอฟรีเอเชียต่อตัวขี้ใจชิงน้องบลอหายน้องอเมริกาหายสุดใจดอกอ้อลีว่าละกายสุดใจอยู่ทุกหัวตาสีต่อขาเนาะอยู่ต่อต้นมันจะรู้อเมริกาเราอยู่อังกฤษเลยเจกู้รุ่งลงเท่าไอ้ยังเรนก็เสด็จต่อต้นเจยังดียังว่ามัวหนึ่งเชียเท่าตั้งเราเนี่ยมันเนี่ยเจริญเนื้อหูหอจิตใจระชงเราเนี่ยมันเนี่ยเจริญเนื้อหูอย่างโตก็ต่อโตเลยหายก็ชิโตต่อโตเจียอย่าตื้อละเนี่ยเราเปลี่ยนจากตั้งอีกเขาอุปิจื่อได้ก็ชิโป้เจียเป็นน้องเบิ้มซึ่งนะถ้าสิถูกว่าก็โป้เจียหนึ่งมันเจริญเนื้อหูไอ้ยังเล่นว่าเทียเจียเสียเดียวสุดท้ายตัวเขียเขาหรือสต้องจวนด่านนอเทียหอมูป้าเขียเกิดไปกะลิกะใจเทียถูโอ้มาเจอสีเทียเต่าสีอย่างนี้จึงเกิดเจตอนเด่นนะเจียเต่าทรายเตี้ยว่าจะไปยมุญาลึกลึกสังตัวอีปีนะเจียหมู่ลอยจะตกปัวเจียจงตูเจียอย่าเตะโกตูเจียตื้อตาตรวจเสียเลยอย่าลืมไปเกิดชิปาสิเจยิ่งว่าอยู่ดีเต็มเงี้ยแต่มินสีไอ้ก็เท่ดีเต็มเงี้ยไอ้เจอแต่เขาจะเปล่าช่วยเดี๋ยวตัวปัวซื้อ

ยาลีลูชาเตอร์ยาดลีเปียตาลาเปตัวไทยคือกองหอสังวิทยาลัยนครตัวสตังเกียวนอปัชชาโตอีจงเนตสีกุตินังชาวีเชียงนอเปมัวอ้อตัวตุกงเชียนยาดูบริสเบนโตจอไปชดเชยเลยยาลีนอว่าที่นั่นตัวเจ้าหน้าที่นุ่งกางเกงตัวยืนในตัวน่ารู้ชัวชาสอนก่อนเองอันนี้จะเนี่ยอิเชอกีตัวมุดกงหัวสังวิทยาน่ะตัวตัวโชว์เนี่ยสิลีทุนิลีเตียตัวมงสังยายืนน่ะสาก่อนในปางกาชุดตัวมุดตรงก็ไอ้เจ้ากงหัวอย่าสามตัวจะช่วยช่วยนั่นเราสังบริสเบนบีเตียแล้วอย่าสาตัวเตจอนเนี่ยว่าอิเชียกินามูป้าว่าทั่วว่าเลยว่าอดูตุกงเชนรู้เจอสังเจอลาวิเตียได้เจอนอนุ่งกินโต้งวิเตียมูชีเดชีรถสัตย์เจอคงกันนั่งเราอย่าลืมประเด็นกินยันเถอะเยี่ยนน้องว่าที่จะเชื่อเดียจอนเนี่ยจะสิ่งน่ารู้ช่วยชาสอนเถอะสัตว์ต้องช่วยมึงตัวหายรู้นะเจนในป้าจุเต็นตรงเอียนในหลังตื้อหอนอเลยเนี่ยจะปั้นหุ่นนี่เจอทั้งจะเรื่อยๆปวดตรงกาจะเนี่ยเชื่อก็คือตัวมุดตัวกงหัวเอาตัวตัวโสเนี่ยอย่าจิตเอาเนาะจิตโตแล้วก็ตอนในป้าหายโตหายเจนน้องชาสอนเถอะมึงว่าตัวหายรู้ยันละสัตว์ต้องช่วยทรีซูเปอร์เซนต์นะเป็นตัวสัตว์ต้องช่วยโยมรู้อดทนต่อเทศตาลินเดเปตัวใช้กะลิกใจมองกุตัวชาติเตียนนี่ลังตือหามว่าโปรเชเดอร์โพเดวอรันเทียตัวเคียนแต่มองตัวไปจะไม่หยุดแล้วก็ป้าตัวเคียเดียบีเตียไปนักเรียนในหัวเคียเจเน่เคียตัวมาตัดเจเน่จะไม่หยุดหัวแต่มองเลยเอเยนเคียตัวนี้จะไม่หยุดแล้วเนี่ยป้าตัวเคียไปจอเดียบีเปียไปเอาจิตเซอร์แต่มึงจะไปจะมีเงินชิบโป้แต่มึงได้ชิบโป้หรือมึงเอาปัตตุเคียได้ไอ้เก๊กเคียรู้น้อยเจ้กูอย่ามึงเนียนเดียดายรอนะเนี่ยเอ้ฮาริทันตัวอีจอนเนี่ยจดสีเสด็จอย่าในเรื่องถืออย่าตัวปักเคียไปจะมีเงินอย่าเคียแต่มึงน้อยเจ้เราสอดต้องตัวกงโฮเราจะตัวใช้ชื่อมึงกะลิกะใจเนี่ยตัวว่าฮอวิทเรียนออสซิลีอันชายผู้เทว่าเลียเงินน้อยเป็นตัวสตังเชื่ออยู่อันในช่วงตอนโตขอในตัวหมู่ป้าเคลียว่าตัวซื้อเคลียไปจากมินยัวเอเยลีน่าเป็นลูกชายเจตานรอเลยรู้วิทยาชุมชนตุกงเชียจงเจก็จะเนี่ยจะซีมุตเกตือแล้วก็หมู่ก้าหมู่หัวก็มุดเดิลรองก็ซ้อนที่มาเด็ดเตะเตอร์ไอ้ก็ท้อเสด็จมุกติลก็ต้องคือมาเที่ยสมุดตัวเราแต่ขอจุดจงไอ้ก็ท้อนที่มอนจิงจ่าท้อนที่เสียจิงแข่งนั่นไอ้ก็เสด็จจัดเชลจัดเสือสี่วีเดียสกีหลอมรุมปลัวเรียเอ็นยันเราเวทเชอร์วิทูเรียนน้ำสังวิทูเรียนน้ำมั่งอ๋อเจ้าเกมามัวอ๋อไปหอดลูกเขียมัวอุ้มบามัวเชโลบาแท็กซี่โลอยู่จะเชโลเอมัวอากาศเราเนี่ยนุ่นได้ก็ท้อโถก็จ่าเจ็ดท้อจ่าจอดลมใจเขาวิ่งเต็มรุมปลัวจำแรงนั่นเองยังก็จ่ามัวจอดกาลูกลำในเจ้าก็จะชูจ่าใจเชี่ยตันทอดิทอก็แสดงมากันยังก็มาชิ้นจีดูเรื่องลุลิเปียเนี่ยตัวลุเชียร์ตรงนี้นู่นน่ะ